ผักกาใส่ไม้ลกกันเตียลาเลระก้อยลลายเดวผู้ลายสิวดอยมากะลีลูกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดวสิผู้ลายสิวดอยมาเราโรไล่เจกีไล่กูตูโรบกีไม่ต่อโหกีขอตีโร